ก็สเต็ปก็บสุกบัดก็บกมันยพีบาร์โรกิปาร์ล็อกนองสงับกันีก็ได้กับอากาศวานิชลองก็บวันเชพีฮาอุไลส์ปะสาวพงโยปอนอาร์มิเตอร์มีเดียมเวฟปัดพรัสปะอันรูปสาวกิโลเฮิร์ตส์แต่หากันีก็สเต็ปปาร์ล็อกนองสงับงี้ว่าลำเชพียากับโปรแกรมนรินซานกิซัมลาหากบ้างินเป็นสงับเชพียากิจิงรอยกิบันรอยได้อิซัมลาสตีเวนลิสเตอร์ฟิลอาร์คาร์กงอร์บัดอีปาร์ล็อกแต่ปาร์ล็อกนองสงับตรงนี้เนี่ยชัชกอร์ยากเอ๋ยกับว่าอินเนียสัมลาอีดอนบันวันลำชับฮีบัดชังะบัดยากจิงรวยกับบันิงกงยากับว่าอินรวยไล่กระเตงฮัจิงใจใจกับเมีย

กบังยิ่งปั้นเต็มยี่กิจรวยกิบังมาพี่กิบาราลกกิบังยอบัญญัติรันพี่กว่าบังยิ่งปั้นเต็มกบังยี่กิจรวยกิบาพิสกุตนัดเอตุกุมตาหากันในกสเต็ปรู้นักบันตากิเวกิเวกิบาราลกกิบังปัจจุยาเป็นยาสวบบัตรงี้ลานียาชิมบันตาบัตรงี้ฮักกุมกันในกับโปรแกรมกับโฟนนัมเบอร์กับบัพพิละบัตรยาชิมบันตาบัตรงี้ก็ได้ not lie henry sal ar kandaisan ar not sau hnyo not lie henry sal ar kandaisan ar not sau hnyo เด็กคุ้มตากับบางยังอัพยากับโฟนคอลในกับรถกิจงี้เนี่ยสับช่วยกันในกิจงรวยจงอิมเมลเลตเตอร์จูนสักคาร์กับอากระเตงเงี้ยมลองมารวย

0: Hey Ribor, me pay li yuli to kudon.
1: Eme, nga pet bakadon em kutuko shop plus F.
0: Plus F ayuli kata.
1: Mitip, haka bam ka bangi bam, lara duna ki nutrient bat ki vitamin, ka ktaya ka met, ka bor perkat, wat ya kikam ki jamba man ka singiru. Te, haba pitir ukha, u ata, kamlu, kompenyang negadut, ki badon ya ka shop plus F, ki yo ki vitamin haringkat ka jing tau janai. Pendon kam da ki tiar ki badon ya ka shop plus F, na ka bantaka jing im ka babha na ki nutrition ki bapura, bat ban yo ka jing mentoy kam tam e haka kot ka kya. Lapin mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
2: Hello.
3: Hello.
2: Oi, pide mano.
3: Ngadai ba du shala na ngai na pho phat yot.
2: Oi, ba du shala na phat chon. Ta pisat pi klan ba do.
3: Ha ngai biet hi.
2: Ta ngi ru ngia biang ho oi, ngia biang to. Ki sot nat ba nya ko ya khya kam ta mo ngia yo ya tre ka ta nya pendep ki kam ki cham chong ngi.
3: Ha.
2: Oi, te ha ba kum ta pla ke dang stem.
3: ลาสพังละที่ติดอ๋อเตปิสุตนัตฮาบันสับเรดิโอมอบะบะดุอ่านานกะเต็บมาสุทีละปลีกะเรดิโอกะตาฮิเกนเตปิชัมบะเรดิโอเตกะเดกะเวนะกีลาคิจิงปิมะลันเนกะจิงอิมกะจงอิมเดอ่าสุตนัตฮานัตเกนนัมบาร์บะเบงบะเรดิโอยอจิงเต็บยอซอกิจิงรวายยอซอกิจิงกรันมอ
2: มารอฮีกิบังยะซอนะเรดิโอกิลองกิบะมันตอยเนปิสงกมโนมาเตตอกันกะยิกิจิงรวายปะปิกวะงินปันเต็มกระปังยะพี่เต็มนะกะตะกะจิงรวายจังบะอะรานะคารกงอร์ตบะกอรีบะเอจองานิกะรีจองากะกอรีบะเอทารายกะดิกะตามเดกอรีบะเองิดอนยะกะตะกะจิงรวายกะปิกวะเตงินยะปะสับกระปังยะนูเดะ
3: นังกองยพีหังตัวรังกัดบัดจะเตรียมจองพีฮะคุมเรชบวนนังตาอีบะแฮบนะกอฟลินฮะบะวันยังนะมอเทนฮะบะปอลองฮะบะปอลินบะรูดอฮะบะฟรายบะเด้งนะอุมนังตาอีบะรีจอยบะรังซิเดียบสควอชฮะนังตาอีกองสบายกองวันยังกองพีดามลิมฮะ
2: บึกกองดุนาบกดตังกะไตตะเตคุบเลชบุนเนกะตาบะดุมางินะสับนอเอกิจิงรวากะบะพิกวะกะจงอีบะรานาคาร์กงอร์กอรีบะอีคุบเลชบุนบะดุคุบเลพีโรตอ

0: một chân bật khăn. Cũng ta, cái chân đơn trong cái nông đa, bắt bắn bình sĩ tâm yếu kì bà cũng kinh nghe rượu bòm mạnh, kì bình sĩ ngàn bắt ai mình xìm, yếu kì rượu kinh thê. Kì kinh thê rượu kì đề bắn sáng ngô thô, cũng nô bắn kia bắn yếu đài là đi, bắn lại nà cũng kinh nghe rượu bòm mạnh, kì bòm tiếp sự yếu kà học, bắt khăn tâm ế yếu bà lê. Hà kì bòm mạnh xua, ủ bà rượu tiên bắn lê bắt yạy bạc là, yếu đài ủ khá là, nè yếu bòm ủ bật thân, nè mình ta, kì bòi, kì bòi, บัดยาบันประคัดกุมยากิตาบัดกิลากลาลงดาของปงกัมมินซิมบริวกลากลาลงกุมกัมมินซิมรานมันตากระเดกปวดบบารอกิสัมลาสมหอยคำตำกิกินเทกระเดบันประคัดสนิบายลากิจิงอิมนามาตั้งลาบักลาเตียงกุมบังละองลาดูเอกะกอลกบุรมบัดกะตะยากะกดกะเคียบัดยากะยิงกะเซมบารอกะเวกระดังโดนกระปัวได้กี่ตัวกี่ใบยาดสักมาบัดยาดกันเรียงบันกลานอกกระจิงเอ็มนาบากิมจุปวยประคัดอายุกับบัญญาหากลาเวกี่กุมตังยีเดบันกินมาวบากะอักอร์กะลงกับบากโดตัมหากับประเทยนิมละบันเทียดยากะเดเอเดเอรูกะอักอร์กะสินชาณายิงฮาดุบาร์ยากะอักอร์ลาเป็ดกุมบังละองหากักตีนบักเรนหากะเรียมกะเบนหากะยาดกะเยงหากะเตรกะกะตาBat haki benta baro jong ke jing im ubriyo. Sisiin mengila nangye ka akur ke buram halayeng syabaru ke longkum ju. Ke buram ke pekerpang e, ni ae ke kimi ke pabaka, ke kuru ke ka, ke marjan marpa ye ke sinong ke tau, bat ye ke syong rengkat sarangkan. Ni kermen, bat ke kentai baro, ken bat ya ka akur ke buram ke bakalan. Bat ke jingmut jing perkhatru ke diban kelan. Kenang baka yeng ke siam kan long ke pasaat. Bat batengen ringkat ke bo jung ublei nong bo nong tau. Kenang baka jajt ben riu kan pau hakeni ke seni perte. Kuble.
1: Pilih osmo mentan ya ke jingkren na ikon rim sibon khar kungor. Halor kabor jong ki kentai. Bat hakeni ke porpat bangin beteng syu-syu. Ya ke program rempai ki kentai. Ngidon saya ke jirwai na ikon pensuk lin. Siim yong, kajirwai, kabala aikerteng, kamai, yaka hok.

กันอภัยสิงกับสุขบัดกับคเมนีพีกีปาร์ล็อกน้องสงับกันนี่ก็ได้กับอากาศวานิชลองกับวันชพีฮาวไลส์ปะสาวพญโยพอยน์อาร์มีดาฮาวมีเดียมเวฟอุบาริงกัดบัดอูพลัสปานเรียบสาวกิโลเฮดพิลารูปัญญาสงบัดสงับเองฮาวดีทูเอชบัดคุ้มจรูฮักนิวส์ออนแอร์แอปปาร์ล็อกน้องสงับเป็นทางอีวาลามชพีกับโปรแกรมกิสุรI agree. Hakabangin niyo, ban sngap ipi ki jingruay, ki blarway, da u EW karungor bat ki kinhon jong u, ya lay tali ki jingruay ki bakerteng, bansa ken mau, hangnungan shem, bat kuri India. Kanika dika akajwani, shilong.

ลิงบาก็วิ่งฟุ้นก้อนเวยอินิวเป็นคลันยัยชะเนี่ยห้างนิกกามเอจักรีก็ปรากฏที่อาจจะอาภรณ์รู้ก็ว่ามันอีเป็นโต๊ะเป็นเบี้ยงเนี่ยเยเลเกียงกิชิไปบอกกันทบยาชิบุนทลิกิรีสดังก็อุ้มรอยมิลิตรีสเตชันฮะปอเมกลายันนี่กสิได้ยาชิมันตานี่กิขัดอาร์ทลิกิรีก็ยามันล็อกบอกกันทบยากับบูตานกับเนปาลกับสิลังกาเวียดนามบอกอินโดนีเซียกันนี่ก็เยเลว่าเป็นลายดักอินเดียนอาร์มีทมูก็ให้ว่าเป็นคลันยาอยากแกร่งหาปฏิกิชิไปว่ากันทบเป็นเม็ดเป็นพายอยากแกร่งให้ปอร์กิการ์กิบาเล่ลังได้ลังวัยกลัมจะพังกิจงเอ๋ยองิจงานหากินกิทันอุเมจเจเนอเรลซูนิลชิรันพลังวัยอิมันกงสันยองอิวยอสิกายอิวมาร์เกลียงวัยสอลังหาปฏิกิริกวัยเชมันตากันนี่ก็เยเล่ก์ก็ว่าอัตยาอุปลายจิงหมดก็หากิการ์วัยเย็นวัยเล่ปัจฉะยากิการ์เล่นอหากิทาวคลูวากิทากวิรัมมันล้วมเล็งบากตักเกิลเรลเนกิยาสิกายบวยจิงยาดาวากิการ์กิวิทมูลังเดลังกิคันฮุนลาดิดารียองอินเดียดาวปัญญาโรกิยากิเทคโนโลยียองกันิกรีฮะปออิเลสดังอัตมานิร์บาร์บารัตให้ปอร์วเอ็มกันิกโปรแกรมก็ออฟฟิศเดปติคอมมิชเนอร์สัปลายกับเวสต์คาสิลสตริกเป็นเทปก็ว่าโรกิวเอ็มยากิการ์รชันว่าอย่างแอปพลิเคชันในบ้านกิการ์มุยต่อกับการ์ชันต่ออินอกันนี้ออนไลน์ลิงบ้ากับสมาร์ทพีดีเอสพอร์ตัลก็ว่าสดังดังสหรัฐอินเดียคันกับพอร์ตัลเอก็อย่างกิการ์มกิชักรีบกันทบอย่างแอปพลิเคชันยองกับการ์ชันอีว่าเป็นดับชัวเนปเป็นดัมอย่างที่คนอีเป็นกันละอีว่าเครียดเนาะว่าอีว่าเป็นดัมเนาะอย่างกิการ์ชันกิบอร์เป็นไลองกิบะอุเป็นไลกิการ์มอัพไลฮิรุคอมูองเฟิร์สอินเฟิร์สเอาท์เนว่าเป็นเสียหนึ่งกองว่าอีว่ามีหนึ่งกองWay yaki application kipun pendek pura na kipun biang dao kentan. Di ejing mod ikin ongcong cenong wo buo upen yang cua ya warok kikot kisla kipa emkam ha cua wo apply online. Dapak le ya warok kinong dai yong kidukan samar bam na kipa fair price shop hakalin ki distrik wo hirap ya kinong yok mentoy woy wo thok na pentip ya ki yutip kipa emkam cha kipa jbak. Kini kupor ketin jantia wan kecepi na ke Akash wani shalom.กี่แห่งอยากมาดกับคอร์ลิงโดนองไลน์เนลีเอชแอมยูซูเปอร์เทนเดนต์ออฟพูลิสกับอีสเทิร์นเวสต์คาสิเฮลส์สตรีทฮามายรังอีวัดว่าใหญ่ทุกทิศอีวัดรับเนี่ยให้ยตอวยับยองว่าไต้หวันลิงโดนองไลน์ยองอิชนองเปิร์มดันยองนูบรูวสันพาวสันสเนมิรตาเดชแอมยับไฮโปอิดูกันไดชาไฮรุกัมอีวัดเป็นซูบาวัยเดียวยี่กิดักยี่เล่ให้ได้เท่ากี่แห่งอยากมาดกับยองกันกับคอร์องกีว่าSubagi wa ini yap to IMKT yang kibituan, wa ikentu gi ipulet wa ucem ya isekiat IWM cedien yang ini jia. U presiden ke seng samla kur ling do nong lat seng kemi, u bak saibor lang nong lat, ong u baka kur buat dien ko ya kena kias kat penang ap ya kerepot postmortem, wa utip ya idai wa tikna yang ini yap. U menestar gi kam sports yang ke Megalaya umah wailat miki shila.Ong ubah kesilong yuluti ke wapun man yang regional centan shivir. Hagi niki sengi wawan yang unu benai. Wakan top yai emanta yang menestaf setir ke sorkari. Wato ya ke sports wa kihe sorkar. Kihe opisar yang ke sports na kelen yang geri. Yang ini ke program datemu wapun man na dokar pau pratrik. Hadok ke lipau trik yang unu benai san. Waikan top ke ya ki kenhuan mai baharat.Na kijela liang mi sengi wa kipa chanen liang mi sengi. Kentop ya ke West Bengal wa ke Odisha.Umasyalah pentip huru'u waya ke sekolah ia senyawa untuk jengmut naya ke MOU wa teme waya tok waka National Games di Yuluti waya soy hai poro wangi hakini ke program. Ong waka ia menjur kwa teme kentup ko ya ki penbat waki ia jengmut dek Indian Olympic Association waya buat ia ki ia kelam ki wadang dapat haperdi ki opisar ke Megalaya waka ministeri ki kam sport yang kesorkari hapo New Delhi. U district schoolEducation Officer ke Southwest Garo Hills depan sengih ucipor ya ke personal interview. Naib hakikam Assistant Lecturer ha ke Economics wa ke Political Science Ampati Government High Secondary School Naib hakikidaw ki pemiyayat. Katkam ipin penapat ba wa depan mi. Ya ke interview debo woman hak arpa witrik unu penaisan hak office DSEO. Kat ni daw pun man no cakaterik kewa cedin kewa daw pun benahan jajar.Ka office aging mut ko ya bro ki kandidat wo buat dien daily ngair ki pen bena ki to wo ka terik ko wo teme. Ki bor pelai ong ki ya ka pen bena ko wo teme ko em ya ka terik wo teme. Nei bha ka interview wo ki batai ki wo to wo ini dao e hai por. Nei bha ibat yang yong ki nong apply.

ก็เมกลาเฮลท์แคร์แอสโซซิชันนิกสกียศเนี่ยชิมันตาก็หากบันในอีกข้างยูชิสกียองกรีรอกวีก็บอกคดเป็นมันดอกออลอินเดียออร์แกเนเซชันออฟเคมิสต์แอนด์ดรักส์ว่าวิ่งประชาอยากกิจกรรมกิบกต้าอยากกิจกรรมขยี้กิฟาร์มาซูติคัลส์เนี่ยอีได้ด้วยว่าอีวันตายใช้ขี้ยายองกิพันบาทกามาอาร์จันรุสปะตลีกิดูกันได้ด้วยกันเล่นยังก็เมกลาเด็กข้างกิเฮนิปอร์ก็เซนเป็นมีก็ยังคุ้มเลยเหตุต่อวินังเต็นว่าได้กิจวัตรออนไลน์แคลมกี่อันกี่แบบยังหันเฮดีนก็แคลมโควิด19อูประธานก็เมกลายาเฮลท์แคร์แอสโซซิชันว่าเดวิดคาร์สตีองค์บุตรเด็กเป็นทิพย์ช่วยยังกิบอร์เป็นไลว่ากิปัจบ้าจะพังอินีอีกขี้ว่าเด็กเป็นเชลเล่ชาวบุรอกบุรอกกิจการได้ด้วยอุคังกินีบหาอัลพาวสุกันตามเด็กเป็นมันยังกันกับคังแนกับบ้านว่าด้วยยังกิอันว่ารับเอะว่ายาด้าในภาคกิพาร์มาซีว่ากิน้องได้ด้วยคิวเอ็มอย่างไรเซนก็เมกลาไฮโคตรเป็นเริ่มก็อย่างกับ National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited ว่าอย่างกิคอนทรัคเตอร์ให้ยาโตไว้ชนะอีวัมชงานไว้อีวัมไล่กัดกำกับไซเอนส์เลนเตอร์กับสโลกชุดลองว่าดาวกิให้เดียนว่าอีเจ้าหาอุโมงค์ว่าเชิดเขยอีวัดเชมยี่จิงเอ็มบรูดังอินีวัดดังเดวันให้อับวิชาร์กับ PIL กับ Division Bench ว่าอยากขมันกับ Chief JusticeRivati Mohiti Dere wa Justice W. Lingdo Yoko wa ikam yu dang lai bo iye imai ye ichingan yong kipaj ba wa yukuntu ye ilut isep hei kam yu uchuna. Katun kubwarti yang jantiar kot ko ke wanjpi nak akash wani shilong. Ya apa ni program yu buat?

ซาชิเซียนยิบเดียงสงบหายพีบารอกีปารลอกน้องสงับกันีกระเดกอากาศวานิชลองกับบลาวันชพีนาอุไลสปาสักพุนยงพุนอาร์มีเตสมีเดียมเวฟอุเบรังกัดแบบพลาสปานดูบซาวกิลาเฮิร์ตส์ปารลอกน้องสงับมันตางินวลามชพียากับโปรแกรมบักคัดดูฮากันีกับปอร์กับมันตากับโปรแกรมซาวดองกับลิงเวียร์ตเปย์กับเดกับโปรแกรมกิคานาลิมบากีจิงรวยฮากันีกับปอร์งี้ยอบวลามชพียากีไลต์ลิกิจิงรวยจงอีบะฟลอเรนซ์กอร์บะกับบลาไอเกอร์เตงUba jiram, kapan buat kajing ruai ulapalang bat kajing.

จะกาบันเช็ดยาอูเช็ดยาดพันเดียงยาดพันเดียงยาดพันเดียงกุมบาชิเต็งตินมารยาลงอูมาดเนาะตังพระกลัดฮารุดไปฮุกลอนอาร์ตัดกาตเมนบาลาไทยเอบาวันลังคาบาวันลังคาบ่าววัน